อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: นอกเหนือจากกิจกรรมของดิสนีย์เองแล้วนะก็มีกิจกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดน่ะเขาเรียกว่าพิกซี่ดัสพิกซี่ดัสคือการมอบของรางวัลให้เอาไปหย่อนอารมณ์เหมือนแบบบัดดี้อารมณ์ประมาณนั้นที่แบบเราเตรียมของเอาไปสลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแต่นี้มันเกิดมาจากการที่เราตกแต่งห้องคือบอกเลยว่าแต่ละห้องนี่คือจัดเต็มมากคนที่ชอบมิกกี้ก็จะแต่งเป็นมิกกี้แต่อย่างหญิงนี่เราชอบ Toy Story แล้วก็ตกแต่งเป็นธีมของไอ้ตัว Green Man ตกแต่งเสร็จปุ๊บก็จะมีกระเป๋าวางไว้หน้าห้องใครที่ชอบห้องเราเขาก็จะเอาของมาหย่อนมาหย่อนเหมือนกับว่าให้เป็นของรางวัลของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอันนี้คือของที่ระลึกที่หญิงอ่ะทำไปแจกคนอื่นพับได้แล้วก็ทำเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยมาเที่ยวเรือนะส่วนอันอื่นที่หญิงได้มาจากคนอื่นก็จะเป็นเซตนี่นะคะข้างในก็จะมีขนมนมเนยดูสิอันนี้เป็นแหวนเป็นลูกอมเจ้าหญิงก็มูลค่าไม่ได้อะไรมากมายอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกที่ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยนะเขาคิดเองเอามาตกแต่งเองคือสนุกมากนี่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าชอบที่สุดบนเรือเลยก็ว่าได้ที่หญิงเอามานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคือจริงๆแบบเยอะมากแต่ว่าขนมันไม่หมดค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: คุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.นอ.บานหรือเปล่าอยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน
2: ยุคนี้อะไรๆก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาทิตย์ยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร 065-648-8832

0: และนาเล็กวิวโทร0618232236
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกทม.เร่งระบายน้ำพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้าเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำเสริมจุดท่วมขังผันน้ำเข้าคลองแสนแสบพร้อมเตรียมพร่องน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในวันนี้และวันพรุ่งนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: แฟชชี
1: ่นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวดีขึ้นและสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีรมย์โดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังแม้ยังมีระดับน้ำสูงแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆโดยกทม.เร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมติดตามจุดเสี่ยงเพิ่มเครื่องสูบน้ำและปรับเส้นทางระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่สำหรับพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้ากทม.เตรียมเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปติดตั้งเพิ่มในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณเคหะร่มเกล้าซึ่งบางจุดยังมีปัญหาน้ำย้อนกลับพร้อมเสริมแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำและเร่งลดระดับน้ำขณะเดียวกันเมื่อคลองแสนแสบสามารถรองรับและระบายน้ำได้มากขึ้นกทม.สามารถเพิ่มการผันน้ำจากคลองหัวหมากและคลองบ้านม้าเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อลดปริมาณน้ำและภาระของคลองประเวศบุรีรมย์ส่งผลให้หลายพื้นที่กลับมาสัญจรได้ตามปกติเหลือเพียงน้ำตกค้างบางจุดที่ยังอยู่ระหว่างเร่งระบายส่วนการเตรียมรับฝนระลอกใหม่ในวันนี้และวันพรุ่งนี้กทม.จะเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนโดยจะควบคุมจังหวะการระบายน้ำอย่างเหมาะสมไม่ให้เพิ่มภาระต่อระบบระบายน้ำฝั่งตะวันออกสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วกทม.เข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งจัดเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่พร้อมระดมกำลังหลายหน่วยงานทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่อาทิเคหะคลองจันทน์เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้พื้นที่และดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งขอเก็บขยะผ่านทรัฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกทม.1555และติดตามจุดรับขยะชิ้นใหญ่ได้ผ่านทางเว็บไซต์ Greener Bangkokปิดท้ายข่าวช่วงแรกกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปทั้งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงแรกของวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: dimainkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: และสายมันฟอร์เวิร์ด
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ามิวสิกนอนสต็อปออนวีคเอนด์

0: มัน forward extra smart money
1: สำหรับคนที่ยังงงนะครับว่าทำไมส่งประกันสังคมมาตรา33มานานพอออกจากงานประจำมาส่งมาตรา39ต่อเนี่ยบำนาญกลับลดลงก็เพราะว่าสูตรในวันนี้เนี่ยเขาคิดบำนาญจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและมาตรา39ก็ใช้ฐานเงินเดือนแค่ 4,800 บาทเช่นถ้าส่งมาตรา33มาครบ15ปีแล้วมาส่งมาตรา39ต่ออีก5ปีบำนาญอาจจะเหลือเดือนละ 1,320 บาทก็ได้แต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่ามาตรา39เนี่ยเขาส่งเดือนละ432บาทเท่านั้นเขาส่งน้อยกว่าครับทีนี้พอสูตรเดิมเนี่ยดันดึงช่วงที่เคยส่งเยอะให้ต่ำตามมาด้วยก็เลยมีสูตรใหม่ที่ชื่อว่าแคร์ครับคิดจากเงินเดือนตลอดชีวิตการทำงานซึ่งครม.เนี่ยผ่านหลักการแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมที่เพิ่งเลือกตั้งผ่านกันมาเนี่ยเขาจะเร่งการใช้สูตรใหม่นี้ได้เร็วแค่ไหนนะครับและก็ต้องบริหารกองทุนให้ได้อยู่ได้ยาวๆด้วย
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Month Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: กันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอนบุรีครับกองทัพเรือส่วนที่กำลังจับกลุ่มชาวกัมพูชา2รายลักลอบข้ามแดนเข้าพื้นที่อำเภอสอยดาวเตรียมทำงานในจังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีส่วนที่กำลังหน่วยทหารพลันนาวิกโยธินชุดปฏิบัติการข่าวเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและตำรวจสภ.สะตอนจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา2รายบริเวณใกล้แนวคลองด่านตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลังตรวจพบขณะลาดตระเวนตามชายแดนเบื้องต้นไม่มีเอกสารหรือหนังสือเดินทางและให้การว่าเดินทางจากจังหวัดพระตะบองเพื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีการจับกุมครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของนาวาเอกวีระเชษฐ์ขยันธรรมหัวหน้าหน่วยชุดควบคุมทหารพลานนาวิกโยธินที่2โดยกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนบริเวณใกล้จุดผ่อนปลนบ้านสวนส้มและพบชายต้องสงสัย2คนจึงเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวมาตรวจสอบจากการสอบสวนทั้ง2รายให้การว่าเดินทางจากอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาก่อนเดินเท้าข้ามแนวคลองด่านเข้ามายังฝั่งไทยเพื่อหางานในพื้นที่อำเภอสอยดาวและถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบเสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมจัดทำบันทึกการจับกุมและบันทึกการควบคุมตัวก่อนนำทั้ง2รายพร้อมสัมภาระส่งให้ตำรวจสภ.สะตอนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้านรายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการเรือและเฝ้าระวังของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งว่าจะระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยปากน้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:39 น.ที่ระดับ3เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ที่ระดับ1เมตร5เซนติเมตรและที่แม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.ที่ระดับ3เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 น.ที่ระดับ82เซนติเมตรจึงขอให้ผู้ประกอบการเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนพื้นที่ลุ่มตามริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงกว่าที่รายงานอันมาจากน้ำเหนือหรือฝนที่ตกสะสมส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
3: ตรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการกดลิงก์ต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเผย5วิธีสังเกตลิงก์น่าสงสัยที่เข้าข่ายเป็นลิงก์ปลอมซึ่งมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพออนไลน์ข้อแรกให้ตรวจสอบชื่อ URL หากพบการสะกดชื่อผิดหรือมีการดัดแปลงชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับบริษัทหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงให้สงสัยไว้ก่อนข้อที่2หน้าเว็บไซต์ไม่มี HTTPS หรือไม่มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของเว็บไซต์ข้อที่3มีข้อความเร่งเร้าให้รีบกดลิงก์เช่นด่วนต้องทำภายในวันนี้หรือมีเวลาจำกัดข้อที่4มีการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือเลขบัตรเครดิตและข้อสุดท้ายมีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นแจกเงินฟรีไม่มีเงื่อนไขหรือได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ ทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่านอกจากการสังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคือไม่กดไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: jangkat.
1: Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
2: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนลองซิวิตี้อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้นลองซิวิตี้ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อลองจิวิตี้เราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน 1. ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้ 2. สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 3. ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม 4. ต้องมีผลบางอย่างที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเป้าหมายของ Longevity อาจไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่อาจเป็นถ้าฉันมีโอกาสอยู่ถึง100ปีฉันจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังพอดูแลตัวเองได้มีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางคนให้ดูแลและมีบางสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับตลาดการเงินโลกจับตาน้ำมันหุ้นสหรัฐน้ำมันมีแนวโน้มผันผวนขณะที่ตัวเลขจ้างงานสหรัฐหนุนตลาดหุ้นและนักลงทุนจับตาทิศทางการเงินเฟดใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อะไรดีบุ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันนี้ว่าตลาดการเงินโลกจับตาทิศทางราคาน้ำมันดิบและตลาดหุ้นสหรัฐโดยราคาน้ำมันมีแนวโน้มผันผวนหลังยุโรปและประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศมีแผนระบายน้ำมันสำรองเพิ่มเติมซึ่งอาจเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดและกดดันราคาในระยะสั้นโดยการซื้อขายล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI ลดลง 1.76 ดอลลาร์สหรัฐหรือร้อยละ 1.90 ปิดที่ 91.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.06 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 102.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามตลาดยังมีความเสี่ยงด้านอุปทานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่นโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐได้รับแรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานภาคการเกษตรเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการส่งผลให้นักลงทุนคลายความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยล่าสุดดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 250.40 จุดหรือร้อยละ 0.49 ดัชนี S&P 500เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19 โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตได้รับแรงซื้อขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐค่าเงินดอลลาร์และทิศทางนโยบายการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิดปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คือถ้าใครไปดิสนีย์เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องหัวมีการแต่งตัวมีแบบชุดอะไรที่แบบว่าสไตล์ดิสนีย์ใช่ไหมล่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครดัฟฟี่ที่โด่งดังมากๆในเอเชียโดยเฉพาะนะคะคือปัจจุบันนี้เนี่ยดิสนีย์แลนด์มีทั้งหมด6แห่งด้วยกันทั่วโลกเขาเริ่มต้นมาจากที่ LA ก่อนเป็นต้นกำเนิดที่แรกเลยตามมาด้วยที่ฟลอริดาเขาจะใช้ชื่อว่า Walt Disney World Resort เพราะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดใน6แห่งเลยตามมาด้วยโตเกียว Disney Resort แล้วก็จะเป็น Euro Disney ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Disneyland Paris แล้วก็ในเอเชียแห่งแรกคือที่ฮ่องกง Disneyland อันนี้จะขนาดเล็กกระทัดรัดนิดนึงนะคะแต่ก็เที่ยวสนุกอยู่รวมถึงอีกหนึ่งที่ที่สุดท้ายที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

music. Forward Extra, FM 88.

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์ศิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Facebook BNT Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: sign Mud Forward.
1: Lana Navi Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mud Forward Extra

กลางวันนี้ทานอะไรกันบ้างฮะอิ่มอร่อยหรือเปล่านะครับเพลงเพราะมาเสิร์ฟกันแบบนี้พร้อมกับเจภัสวัตดูแลคุณครึ่งชั่วโมงนะครับในช่วงมื้อกลางวันนะวันนี้4ตุลาคมและวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นนะครับสำหรับการเตือนอากาศแปรปรวนครับ 4-7 ตุลาคมฮะภาคเหนือโดยเฉพาะนี่แหละเชียงใหม่เจอแน่นอนพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนองลมแรงฝนตกหนักนะครับเป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับซึ่งวันที่4วันนี้ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคอีสานนะครับเจอกัน 5-6 ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพก็โดนด้วยตะวันออกแล้วก็ตอนภาคใต้ตอนบนนะฮะรวมถึงวันที่7เนี่ยภาคเหนือด้านตะวันออกภาคกลางภาคใต้ก็จะมีฝนลดลงบ้างนะครับอากาศแปรปรวนช่วงนี้ก็คือประหลาดมากจริงนะที่กรุงเทพคือบางทีก็จะเห็นมีลูกเห็บตกที่เชียงใหม่ก็อาจจะเคยเจอเนื้อพวกเชียงรายอะไรงี้แต่ล่าสุดเพิ่งมีลูกเห็บตกที่กรุงเทพหลายคนงงกันเลยทีเดียวนะครับอากาศแปรปรวนขนาดนี้เลยยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

หวังว่าจะมีความสุขกับวันหยุดของคุณนะฮะพร้อมกับความสุขในการฟังเพลงที่มัน Forward Extra ในช่วงของล้านนานาวี Connect วันนี้ด้วยวันนี้หมดเวลาของเจแล้วครับเดี๋ยวยังไงฝากเพลงต่อชั่วโมงหน้า

ฝากไว้กับเทสซาบินาคาร์เพนเทอร์นะฮะDrive Safe นะครับ Miles Smith แล้วก็ Niall Horan ครับ

0: Stupid Song นะครับ Olivia Rodrigo ฟังกันได้ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: ล้านนานาวี Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

ใหม่ K7 SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Jekuris เชียงใหม่โทร0 5

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือเดินหน้าติดตั้งเรือผลักดันน้ำ20ลำเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเสริมการระบายน้ำ2จุดสำคัญบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและสะพานหน้าเขื่อนบางปะกงขณะที่ทัพนักกีฬาไทยปิดฉากเอเชียนเกม2026คว้า18เหรียญทองรั้งอันดับ7ขณะที่จีนครองเจ้าเหรียญทอง169เหรียญอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำกรมอู่ทหารเรือเดินหน้าติดตั้งเรือผลักดันน้ำจำนวน20ลำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่โดยติดตั้งใน2จุดสำคัญได้แก่บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและบริเวณสะพานหน้าเขื่อนบางปะกงทั้งนี้การสนับสนุนเรือผลักดันน้ำเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกองทัพเรือในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยมุ่งเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือทั้งนี้หากประชาชนประสบสาธารณภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่ทัพนักกีฬาไทยปิดฉากเอเชียนเกม2026คว้า18เหรียญทองรั้งอันดับ7ขณะที่จีนครองเจ้าเหรียญทอง169เหรียญส่งต่อเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กาตาร์ในปี2030มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วสำหรับเหรียญทองล่าสุดของไทยได้จากบัลลังก์ทัพทิมแดงนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น68กิโลกรัมชายหลังเอาชนะนักกีฬาจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยและเป็นการคว้าแชมป์เอเชียนเกมสมัยที่2ของเจ้าตัวขณะที่ตารางเหรียญรวมจีนครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองมี169เหรียญทองตามด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพ83เหรียญทองและเกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนประเทศไทยรั้งอันดับ7ด้วยผลงาน18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกม2026จะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะปาร์คแอตเลติกสเตเดียมพร้อมพิธีส่งมอบธงเอเชียนเกมให้กับประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2573หรือคริสตศักราช2030ที่กรุงโดฮาขอเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดทาง NBT T Sport 7 PPTV HD 36และ AIS Play และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยระวังกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่มีการล่อลวงให้เหยื่อร่วมกระทำความผิดโดยคนร้ายจะวิดีโอคอลมาพร้อมแต่งกายคล้ายตำรวจและอ้างว่าเหยื่อต้องถูกตรวจสอบจากนั้นจะให้เหยื่อทำตามคำสั่งอาทิหลอกให้ไปรับทรัพย์สินจากผู้เสียหายรายอื่นและนำไปขายเพื่อโอนเงินกลับมายังบัญชีคนร้ายจึงทำให้เป็นผู้ร่วมกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเจอลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่อให้รีบวางสายทันทีและหากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือติดต่อสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: kacangkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Man Forward Extra Smart Money
1: ถ้ายังไม่วางแผนเรื่องภาษีก่อนสิ้นปีนี้ก็อาจจะต้องจ่ายภาษีเต็มๆแบบเดิมกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเงื่อนไขพิเศษกองทุนไทย ESG กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไทยที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับซื้อแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้สูงสุดก็ 300,000 บาทและถือแค่5ปีแต่ถ้าเกิดคุณซื้อปีหน้าเนี่ยเพดานจะเหลือแค่ 100,000 และต้องถือถึง8ปีครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีประโยชน์นะครับถ้าเงินเดือนอยู่ราวๆ 26,500 บาทและไม่มีรายได้อื่นคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วซื้อไปก็ไม่ได้ลดสักบาทครับส่วนคนที่เงินเดือน 50,000 บาทเนี่ยทุกๆ 10,000 บาทที่ซื้อจะประหยัดภาษีราวๆ 1,000 บาทครับแต่ก็ต้องคิดนะครับว่าเงินก้อนนี้จะต้องใช้ในเร็วๆนี้มั้ยเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้เสมอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้ส่วนลดในเรื่องของภาษีมา
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังMan Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังMan Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น 4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: านจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน 4-7 ตุลาคมระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เตือนช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยวันนี้มีผลกระทบบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงและวันที่7ตุลาคมมีผลกระทบบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยขณะที่ในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้านสอนชนภาคหนึ่งจัดชุดกำลังลงพื้นที่ลำเลียงถุงยางชีพและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือสอนชนภาคหนึ่งโดยสอนชนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหน่วยปราบปรามประมงสมุทรปราการจัดกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยนำเรือยางและเรือท้องแบนของหน่วยปราบปรามประมงสมุทรปราการเดินทางเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมลำเลียงสิ่งของเข้าช่วยเหลือประกอบด้วยอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคยาทาป้องกันน้ำกัดเท้าและยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทางนี้หากประชาชนประสบสาธารณภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสอนชน1465หรือสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงติดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานสภาวะคลื่นในทะเลตามเส้นทางเรือสำคัญในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับโดยเส้นทางเรือในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดสภาพคลื่นลมทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะของคลื่นเป็นลูกระรอกสั้นๆชัดเจนมีความสูง 0.1 ถึง 0.5 เมตรสูงสุด 0.5 ถึง 1.0 เมตรเส้นทางเรือพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีสภาพคลื่นลมทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะของคลื่นเป็นลูกระรอกสั้นๆชัดเจนความสูง 0.1 ถึง 0.5 เมตรสูงสุด 0.5 ถึง 1.0 เมตรเส้นทางเรือพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะของคลื่นเป็นลูกยาวขึ้นแต่เป็นฟองขาวบ่อยขึ้นความสูงคลื่น 0.5 ถึง 1.0 เมตรสูงสุด 1.5 เมตรทางนี้หากพบเห็นผู้ประสบภัยทางทะเลหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยจากทางราชการได้ที่นี่เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
7: กำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
8: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
9: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่แต่

0: Man Forward Extra Well-being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คนไทยนะคะอยากจะไปสนุกเนี่ยนะที่ Disney Cruise ใกล้ที่สุดคือสิงคโปร์แต่ว่าในอนาคตนี้เห็นว่า2029อาจจะมีที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการโดย Disney ของทางญี่ปุ่นเองคือต้องบอกก่อนว่า Disneyland ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ดำเนินการโดย Disneyland อเมริกาเหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเองเหมือนกันด้วยข้อกำหนดของดิสซี่เนี่ยนะมีอย่างเดียวเลยคือทุกคนที่ขึ้นเรือจะต้องซ้อมอพยพไปถึงปุ๊บเรือแล่นออกจากท่านัดเวลาเลยว่าจะต้องมีการซ้อมอพยพเวลาประมาณ4:30เพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปรวมตัวที่จุดไหนเขาจะแยกเลยห้องนี้ไปเบอร์นี้ห้องนี้ไปเบอร์นี้มันก็จะแยกย้ายแอสไซน์ไปตามที่เขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญว่าของเราอ่ะจะต้องไปจุดไหนเพราะว่าการอพยพเนี่ยนะเขาจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมล่ะว่าคนนี้ไปโซนนี้ลงเรือลำนี้อะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าเท่าที่เคยได้ยินมาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ต้องอพยพกันขนาดนั้นค่ะ
0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward แล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บ

ื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีประชุมบัญชาการรับมืออุทกภัยทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนเยียวยาฟื้นฟูพร้อมสั่ง14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนตกหนักหากคาดว่าจะเกิดภัยให้ประกาศเขตสาธารณภัยได้ทันทีอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
2: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รวมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนได้แก่ให้เร่งสำรวจความเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและสาธารณูปโภคพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วเร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งป้องกันปัญหาสาธารณสุขเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนระบบสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติและให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับฝนตกหนักพร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมทีมกู้ภัยเครื่องสูบน้ำเรือศูนย์พักพิงและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุเพื่อให้สามารถบริหารสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงให้ยกระดับศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมโดยใช้ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นแนวทางมาต่อกันที่กรมเจ้าท่าเตือนชาวเรืออ่าวไทยอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงระหว่างนี้ถึง7ตุลาคมนี้จากอากาศแปรปรวนทำให้คลื่นลมแรงโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าออกประกาศแจ้งเตือนนายเรือผู้ควบคุมเรือและชาวเรือในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษในช่วงระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้กรมเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเรือพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยหลีกเลี่ยงการออกเรือจากฝั่งหรือเดินเรือในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสายด่วนสอนชน1465ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:45 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:48 นาทีที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:10 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:16 นาทีทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Forward Extra Smart Money
1: ธนาคารจะใช้5เรื่องตัดสินครับว่าถ้าเกิดคุณยื่นกู้เนี่ยเขาจะให้คุณกู้ได้หรือเปล่าซึ่งก็จะมีอยู่เรื่องนึงครับที่คุณสามารถควบคุมเองได้เคยมีข้อมูลออกมาบอกนะครับว่าธนาคารเนี่ยจะดูนิสัยการจ่ายหนี้ของเราครับดูรายได้เทียบกับหนี้ที่มีอยู่แล้วก็ดูเงินเก็บดูหลักประกันและดูสภาพเศรษฐกิจซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยรายได้เพิ่มทันทีคงจะยากนะครับหรือว่ามีหนี้เก่าจะลดทีเดียวก็อาจจะไม่ได้แต่เรื่องนิสัยการจ่ายหนี้ที่ธนาคารดูผ่านเครดิตบูโรนี่นะครับเราสามารถเริ่มปรับได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตบูโรจะเก็บประวัติไว้3ปีแม้ว่าคุณจะปิดหนี้แล้วก็ตามประวัติก็ยังเสียอยู่นะครับส่วนคะแนนที่เขาให้เราว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดจากหลายเรื่องครับเช่นการใช้วงเงินไปเยอะแค่ไหนสมัครสินเชื่อใหม่ถี่แค่ไหนดังนั้นการใช้บัตรเครดิตอย่ารูดจนเต็มวงเงินอย่ายื่นกู้หลายที่พร้อมๆกันนะครับและถ้ามีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลค้างเกิน120วันเนี่ยรีบติดต่อเครดิตแก้หนี้เขาจะช่วยลดดอกได้เหลือประมาณปีละ 3-5% แล้วก็ผ่อนได้นานถึง10ปีครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังMan Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังMan Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: านเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook ไพวัน Construction
1: ไพวัน Construction
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ูชิแจปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟ

music. Forward Extra, FM 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mum Forward Extra 88.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ใหม่ Jayco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ Jayco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: skin.com
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0 ว.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าและลาดกระบังติดตามการระบายน้ำจุดวิกฤตเตรียมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครเสนาธิการทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังติดตามการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องล่าสุดระดับน้ำในจุดวิกฤตลดลงอย่างมีนัยสำคัญและบางพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูโดยบริเวณคลองลำอ้อตันมีการนำระบบเร่งระบายน้ำหรือท่อซิ่งมาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยจากการประเมินในสภาวะที่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นสามารถช่วยลดระดับน้ำได้ประมาณ10เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงขณะที่กรุงเทพมหานครกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงร่วมกันปรับแผนระบายน้ำตามสถานการณ์โดยยึดหลักผู้อำนวยการเขตเป็นผู้นำทหารเป็นผู้สนับสนุนให้สำนักงานเขตเป็นกลไกหลักในการบริหารพื้นที่ขณะที่ฝ่ายทหารสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและยานพาหนะตามความต้องการโดยพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือรวมประมาณ200นายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเขตเพื่อช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนการจราจรและภารกิจด้านการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันทุกหน่วยบูรณาการข้อมูลจากกรุงเทพมหานครกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานด้านโยธาและฝ่ายทหารเพื่อประเมินเส้นทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำพื้นที่รับน้ำเส้นทางการไหลจนถึงปลายน้ำและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนกำลังและเครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์จากการลงพื้นที่พบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงระบบสาธารณูปโภคบางส่วนกลับมาใช้งานได้ขณะที่พื้นที่ซึ่งน้ำลดแล้วเริ่มดำเนินการฟื้นฟูโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำและสุขอนามัยของประชาชนปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือบริเวณความกดอากาศได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้กับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ประกอบกับลมฝ่ายใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่งผลต่อพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกซึ่งจะได้รับผลกระทบตามลำดับ ดยขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงกับมีฟ้าผ่าซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันดังกล่าวในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุกองแค่แต่

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนLongevity Wellness และ Anti-Aging พูดกันบ่อยแท้จริงแล้วคือศาสตร์เดียวกันหรือไม่ช่วงนี้เราได้ยินคำ3คำนี้กันบ่อยมากเลยนะคะเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว Anti-Aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นเช่นเรื่องของฮอร์โมนสุขภาพผิว Wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้อย่างเช่นเวชศาสตร์วิถีชีวิต Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าให้อายุยืนหรือว่ามี lifespan ที่ยืนยาวเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึง health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันโดย Wellness เป็นรากฐาน Anti-Aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน Longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้โดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward นะคะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Mum Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Mum Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับเส้นทางถนน304เปิดการจราจรหลังน้ำท่วมคลี่คลายแต่ยังพบสะพานทรุดและน้ำท่วมขังแนะประชาชนใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: การฉีด
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งความคืบหน้าการจราจรบนถนนสาย304ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังน้ำท่วมโดยขณะนี้เปิดให้รถใช้เส้นทางได้แล้วแต่ยังมีบางจุดที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเส้นทางมุ่งหน้าฉะเชิงเทราตั้งแต่แยก3ทหารเปิดให้ใช้เส้นทางสายหลักได้จนถึงจุดกลับรถบริเวณตำบลสุขพันธ์จากนั้นให้เบี่ยงไปใช้เลนฝั่งขาออกก่อนกลับเข้าสู่เส้นทางหลักบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรีและมุ่งหน้าฉะเชิงเทราส่วนเส้นทางมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลกบิลบุรีถึง3แยกทหารให้รถวิ่งชิดด้านซ้ายและใช้ความระมัดระวังเนื่องจากบริเวณคอสะพานฝั่งขวามีอาการทรุดตัวและอยู่ระหว่างรอวิศวกรเข้าตรวจสอบประเมินความปลอดภัยขณะเดียวกันบริเวณสะพานนางเลงมุ่งหน้าแยก3ทหารยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะ80เมตรทำให้รถชะลอตัวส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าและมีรถสะสมทั้งขาเข้าและขาออกกว่า5กิโลเมตรทั้งนี้แขวงการทางกบิลบุรีจะเข้าสำรวจสภาพสะพานอย่างละเอียดอีกครั้งหลังระดับน้ำลดประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสาย304ในพื้นที่ดังกล่าวควรเพิ่มความระมัดระวังและเผื่อเวลาในการเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีหมายเลขโทรศัพท์037280227ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนกรณีโพสต์ข้อความหรือเผยแพร่ข้อมูลใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3จนทำให้ได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยผู้เสียหายควรรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแจ้งความภายใน3เดือนสำหรับขั้นตอนการแจ้งความให้ไปยังสถานีตำรวจในท้องที่ที่พบการกระทำพร้อมแจ้งรายละเอียดข้อความที่ถูกกล่าวหาวันเวลาช่องทางที่เผยแพร่และข้อมูลของผู้โพสต์รวมทั้งนำพยานหลักฐานประกอบการแจ้งความหลักฐานที่ควรรวบรวมได้แก่ภาพหน้าจอลิงก์ URL คลิปเสียงหรือวิดีโอและพยานบุคคลโดยควรเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องไปด้วยทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน Police Care และควรเก็บรักษาหลักฐานต้นฉบับไว้เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่แต่

และนี่คือเพลง 10,000 Hours นะครับจาก Dan and Che นะครับ featuring Justin Bieber นั่นเองนะครับต้อนรับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ครับ88. อยู่กับผมดีเจโบนะครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งเนาะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆกันละกันนะครับอ่ะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็รีเควสต์เข้ามาได้นะครับผมอยู่ถึง2ทุ่มครึ่งดังนั้นพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @ manforward นะครับ

0: ผู้ฟังชาวเชียงใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างได้ค่ะมาว่าเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีแผ่นดินไหวใช่ป่ะนะฮะหลังจากนั้น aftershock ตามมาหรือเปล่านะครับเป็นห่วงเป็นใยนะฮะจากกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้กำลังลอยคอน้ำท่วมกันอยู่นะครับโอเคนะวันนี้ก็น้ำแห้งนะครับแต่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันมีความมืดของฝนมาตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่ามันจะหนักเมื่อไหร่แล้วคลองจะเต็มเมื่อไหร่แล้วน้ำจะเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับแต่ณตอนนี้สามารถเข้ามาจัดรายการได้ตามปกติเนาะเดี๋ยวมาแจ้งข่าวเรื่องนี้นิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้ฟังนะครับในวันจันทร์ที่ถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมชื่อว่ามัน forward tap tag นะครับก็คือจะมี เราจะแจกไอเทมนึงที่ชาวมัน forward ไม่ควรพลาดหรือว่ามัน forward extra เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้แตกกับมือถือของคุณแล้วก็สามารถฟังวิทยุได้เลยนะครับนอกต่อเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับคุณจะต้องเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาได้เลยแค่แตะนะครับมัน forward tap tag กับมือถือก็สามารถฟังมันฟอร์เวิร์ดได้แล้วใครอยากจะได้ไอเทมน่ารักน่ารักอันนี้เอาไว้ใช้นะฮะติดพวงกุญแจก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ในกระเป๋าส่วนตัวนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้ก็ร่วมสนุกได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับเอางี้สามารถเข้ามาที่ LINE @manforward นะแล้วก็กดที่เมนูนะครับแล้วก็กดที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นก็พิมพ์รายละเอียดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาที่ LINE @manforward ลงทะเบียนเสร็จแล้วรอร่วมสนุกได้เริ่มต้นพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: สำหรับกิจกรรมบนเรือ Disney Cruise นะก็คืออารมณ์เหมือนเราไปเที่ยว Disneyland อะแต่อยู่บนเรือคือไม่สามารถลงไปไหนได้นะณตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะเบื่อเพราะว่ากิจกรรมตั้งแต่เช้าจนหลดข้ามดึกเนี่ยคือมีกิจกรรมตลอดมีเครื่องเล่นมีอยู่3อย่างข้างบนแต่ที่คนจะนิยมที่สุดก็จะเป็น Iron Cycle Test Run ที่เป็นเหมือนรถไฟเหาะอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่ได้ตีลังกาอะไรมากมายด้วยความที่มันอยู่บนเรือเนาะแล้วก็จะมีพวกถ่ายรูปกับ Cast Member อะไรพวกนี้ซึ่งก็จะเป็นการจองคิวถ้าใครที่ดังมากๆอย่างมิกกี้มินนี่หรือว่าเจ้าหญิงใช้เวลาจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนั้นก็จะมีการกินอาหารตามห้องอาหารต่างๆซึ่งจุดเด่นของเขาคือกินเท่าไหร่ก็ได้กินไม่หยุดหย่อนคุณกินได้ทั้งวันแล้วก็เรื่องของโชว์เขาก็จะมีโชว์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่แบบเด่นที่สุดในเรือก็คือ Remember Show อันนี้นี่คือเขาจะบังคับให้ไปตามรอบแต่ส่วนโชว์อื่นๆเนี่ยนะก็แล้วแต่เราจะไปดูเลยเขาก็จะมีตารางเวลาให้เราได้ไปดูคือแบบถ้าคนที่ชอบดิสนีย์คือสนุกมากอะ
1: มัน forward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
4: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

สุดท้ายปลายชั่วโมงกันนะฮะกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับทาง FM 88เราจะได้ฟังข่าวเนาะนะฮะก็ฟังครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าใครที่ไม่อยากฟังข่าวนะครับแวบเข้ามาทางออนไลน์สิคุณจะได้ฟังเพลงเหล่านี้

0: Tit for Tat นะฮะจาก Tat McGree และอีกหนึ่งเพลงเพลงดังจาก Taylor Swift นะครับ I knew it I knew you วันนี้รอคุณอยู่ทางออนไลน์นะครับเข้ามาที่ live.manforwardextra.com ได้เลยนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐา

0: และถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
1: เหมาใจกับหมายคุณ
2: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: Oh my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปี เล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปร Oh my god คลิกเลย mybynt.com
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุก็แค่

0: Sign Man Forward
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: พลงนี้ To Die For ฮะจากแซมสมิธต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra
1: This is มัน Forward Extra 88
0: เพลงไหนที่คุณอยากฟังนะคะพิมพ์88เรือนบักตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward ได้เลยนะครับตอนนี้หลายคนน่าจะลุ้นกันอยู่กับเหรียญทองนะครับที่ประเทศไทยของเราจะทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้2026เนี่ยนะครับไทยเราก็ได้ไป10กว่าเหรียญทองแล้วมีเหรียญนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญเรือใบนะฮะจากโซเฟียมอนโกเมอรี่นะครับคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยของเรานะครับโปรไฟล์ของน้องน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่อเมริกานะครับกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้านฟิสิกส์อยู่ตอนนี้นะครับเคยทำงานฝึกงานที่นาซาวิศวกรระบบยานอวกาศนะครับมีใบรับรองดำน้ำ Advanced Open Water Scuba Diver แล้วก็เป็นกู้ภัยดำน้ำ Rescue Diver ด้วยนะครับส่วนด้านกีฬาเนี่ยเธอคนนี้เนี่ยเป็นเทควันโดสายดำนะครับแชมป์เรือใบระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา2ปีนะฮะเรือทอเหรียญทองเรือใบประเภท ILCA 6เอเชียนเกมส์นะฮะในครั้งที่ล่าสุดที่ถึงเนี่ยเขาบอกว่ามีนักข่าวไปถามว่า2ล้านบาทที่ได้จากการอัดฉีดเนี่ยจะเอาไปทำอะไรเธอบอกว่าจะมีรถส่วนตัวสักทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องจ้างรถในการที่จะต้องวิ่งไปฝึกซ้อมนะครับก็คือจากบ้านไปที่ฝึกซ้อมเนี่ยต้องกินเวลาถึง40กว่านาทีนะครับเธอจ้างแทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็จะมีรถเป็นของตัวเองแล้วแหละแล้วก็จะใช้เงินทุนนี้แหละนะฮะไปทำให้ตัวเองเนี่ยมีเรือที่มันดีขึ้นเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ต่อไปโอ้โหนะครับนี่คือคนไทยอีกหนึ่งคนที่เก่งมากๆเลยนะครับเป็นลูกครึ่งไทยที่ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่อเมริกานั่นเองครับ

0: ท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับอัปเดตข่าวสารนิดนึงแล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางธนาคารกรุงไทยนะฮะปรับลดราคานะครับเพื่อปลดล็อกกาดสวนแก้วนะครับอดีตห้างดังในอดีตนั่นเองนะครับหลังจากที่ปิดกิจการมา4ปีเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจเอ่ยโควิดเอ่ยนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเดิมทีเขาประกาศเอาไว้ 3,000 ล้านบาทตอนนี้ลดราคาแล้วนะครับเหลือ 2,583 ล้านบาทครับใครมีตังค์รีบไปซื้อเลยเร็วนะฮะทำเลศักยภาพนะครับแล้วก็เคยเป็นห้างดังของเชียงใหม่น่าจะทำให้ดังขึ้นมาได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะถ้ามีตังค์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บนึงฟังข่าวหลังข่าวมีเพลงนี้รออยู่นะเฟอร์เตอร์นะฮะจากซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์สแซฟไฟฮะจากเอ็ดชีแรนเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะฮะอยู่กับผมดีเจโบอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงหน้า
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP

0: โปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดขีดสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยให้ได้ทราบในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน 2-4 และโซนหลังคาเขียวเคหะชุมชนร่มเกล้าแฟดคลอง2ต้นนุ่นชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ3โซน8และชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าระยะ5โซน11ทั้งนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดเหตุอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ทำให้ปริมาณฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและเร่งด่วน
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนในช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mum Ford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ตอนนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: และสายมันฟอร์เวิร์ด
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

พลงนี้จาก Coldplay นะครับ Feels Like I'm Falling In Love นั่นเองได้รับกลับเข้าสู่คลื่นล่องใหม่ Connect Man Forward Extra ในช่วงสุดท้ายแล้วเปิดโอกาสให้จับจองเพลงด่วนๆเลยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward กันละกันนะครับทราบหรือไม่เดือนนี้ตุลาคมเนี่ยนะครับเป็นเมื่อวันที่1ตุลาคมเนี่ยเป็นวันกาแฟสากลนะครับสำหรับคนที่ติดกาแฟเนาะก็มีคำเตือนจากทางคณะแพทยศาสตร์มช.มานะครับบอกว่าน้ำหวานชากาแฟแก้วไหนก็อร่อยแต่อย่าปล่อยให้น้ำตาลเกินนะครับสั่งหวานน้อยอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใส่ใจสุขภาพนะครับดังนั้นใครที่ทานกาแฟแล้วเติมน้ำตาลอยู่เนี่ยนะครับลดลงมาหน่อยนะ

0: และนี่คือเพลง Earrings นะฮะจาก Malcolm Todd นั่นเองนะครับก็ปิดท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra หมดเวลาของ DJ Bo สำหรับวีคนี้แล้วนะครับยังไงเดี๋ยววีคหน้าเรามาเจอกันต่อเนาะเหมือนเดิมนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ Man Forward Extra DJ Bo มาตอน 18:00 น.จนถึง 20:30 น.แบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เราจะเริ่มกิจกรรมแล้วติดตามได้กับ DJ J พัสวัตนะครับก็มีกิจกรรมแจกของนะครับที่เป็นของซูวิเนียนะฮะที่ไม่เหมือนใครแน่นอนกับมัน forward tap tag นั่นเองนะครับตอนนี้สิ่งที่คุณทำได้ก็คือรีบลงทะเบียนรอไว้ก่อนเลยนะครับเข้ามาที่ line at มัน forward แล้วก็กดเมนูกดตรงลงทะเบียนแล้วก็พิมพ์รายละเอียดของคุณส่งเข้ามารอเอาไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร่วมสนุกกันนะครับลุ้นมัน forward tap tag กันได้นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วจ้าไปละกลับบ้านก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: forward extra smart money
1: ถ้ามีคนมาบอกคุณนะครับว่าตอนนี้มีกฎหมายแล้วถ้าโดนมิจฉาชีพหลอกเดี๋ยวธนาคารก็จะคืนเงินให้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพ.ร.ก.ไซเบอร์ที่เขาใช้ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ธนาคารไม่ทำตามมาตรฐานที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับถ้าเกิดเราโอนเงินเองแล้วธนาคารก็ทำครบทุกอย่างตามมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นเอาคืนจากบัญชีปลายทางที่เราโอนไปนะครับหรือนั่นก็คือมิจฉาชีพนั่นเองและข่าวดีตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางปปง.จะคืนเงินผู้เสียหายโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลแต่จะคืนเฉพาะเงินที่ถูกระงับไว้ทันนะครับส่วนเงินที่โอนไปแล้วหายไปแล้วโอกาสจะได้คืนอันนี้แทบจะไม่เหลือเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณโดนหลอกคุณต้องมีความเร็วครับเร็วที่จะรู้ตัวและเร็วที่จะโทรสายด่วนธนาคารหรือโทรไปที่ศูนย์ AOC 1141ให้เร็วที่สุดนะครับคุณสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วก็ต้องยื่นขอเงินคืนภายใน90วันผมเชื่อว่ากฎหมายช่วยได้แค่ครึ่งทางครับอีกครึ่งทางก็คือสติของเราต้องมีตลอดเวลาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องวนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward แล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทาง on air และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บเมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: กันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: จากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับปภ.เผยเปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐครบ65จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครล่าสุดลงทะเบียนแล้วกว่า 700,000 รายการกรุงเทพมหานครมากสุดกว่า 300,000 รายการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
2: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผู้ที่มีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินสูญหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันรวมถึงผู้พักอาศัยในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นพักอาศัยแต่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเกิน7วันจะได้รับครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะที่ผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะได้รับค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทโดยต้องเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีประกาศเขตประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือซึ่งเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ทั้งนี้ปภ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาปัจจุบันเปิดระบบครบ65จังหวัดและครบทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครแล้วข้อมูลล่าสุดวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรวมกว่า 72,000 รายการมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครเกือบ 350,000 รายการรองลงมาที่จังหวัดสมุทรปราการกว่า 95,000 รายการและจังหวัดปทุมธานี 83,000 กว่ารายการส่วนกรณีผู้พบข้อความว่าที่อยู่ไม่อยู่ในเขตช่วยเหลือที่เปิดรับนั้นไม่ต้องกังวลเนื่องจากระบบอยู่ระหว่างทยอยเปิดพื้นที่นั้นโดยระบบจะอัปเดตสถานะให้ตรงโดยอัตโนมัติต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของเวียดนามแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
4: กำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
5: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
6: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนลองซิวิตี้อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้นลองซิวิตี้ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อลองชีวิตเราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน1ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้2สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ3ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม4ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเป้าหมายของลองชีวิตอาจไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่อาจเป็นถ้าฉันมีโอกาสอยู่ถึง100ปีฉันจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังพอดูแลตัวเองได้มีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางคนให้ดูแลและมีบางสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: forward กันฟรีฟรีมัน forward แท็บแท็บ
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Mum Forward Extra. We play all the hits.

Extra. FM 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
5: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตลเลตไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่28จังหวัดยังประสบอุทกภัยอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
9: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ

0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดาชี
1: กรมชลประทานรายงานสถานการณ์อุทกภัยฤดูฝนปี2569ว่าขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยสะสมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมรวม57จังหวัดโดยสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว29จังหวัดแต่ยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย28จังหวัดทั้งนี้บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลมารวมกัน 2,132 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทาน596ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบ่งเป็นฝั่งตะวันออก246และฝั่งตะวันตก350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่การระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อน17เมตร71เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำลงแม่น้ำป่าสัก450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6 655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยที่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลเฉลี่ย 2,675 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วมี29จังหวัดขณะที่ยังคงประสบอุทกภัย28จังหวัดส่วนการช่วยเหลือกรมชลประทานสนับสนุนเครื่องจักรและเครื่องมือรวม730หน่วยประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ555หน่วยรวม 1,914 ชุดรถบรรทุกน้ำ5หน่วยรวม203คันเครื่องผักดันน้ำ86หน่วยรวม367เครื่องและเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ84หน่วยรวม 3,045 หน่วยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟบริเวณประตูระบายน้ำบ้านโพขณะที่จังหวัดระยองติดตั้งเครื่องผักดันน้ำบริเวณตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำคลองสายหลักเปิดทางน้ำช่วยพื้นที่เสี่ยงพร้อมเดินหน้าเยียวยาผู้ประสบภัยนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในคลองสายหลักหลายพื้นที่ประสานชุมชนหลัก6พิจารณาเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่โดยรอบขณะเดียวกันได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำคลอง2ในจังหวัดปทุมธานีรวมถึงคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกและคลองพญาสุเรนเพื่อช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่ลาดสวายและคูคตสำหรับชุมชนเคหะธานีเคหะร่มเกล้าและนวธานีกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนในขณะนี้ยังไม่มีปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนสามารถลงทะเบียนได้2ทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐและระบบลงทะเบียนของกรุงเทพมหานครที่ www.claim.bangkok.go.th และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค

ันจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ันฟรีๆมัน forward แท็ก
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: 35บาทต่อวันเท่านั้น
1: โครมบุ๊ก
2: ดูหนังฟังเพลง
1: AI ช่วยเรียน
2: ผ่อน 0%
1: แค่เดือนละ359บาท
2: MacBook Neo
1: แค่วันละ50
2: รับฟรี
1: ประกันอุบัติเหต
2: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
1: เก่าเอามาลดเพิ่มได
2: ้ลดแล้ว
1: ลดอีก
0: อยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
0: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก

ไม่ว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจน

0: MacBook BNT Make Home
1: ยุคนี้อะไรๆก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาทิตย์ยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร0656

0: Facebook BNT Make Home. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

มื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space

0: ซอย9
1: รู้ไหมอาบน้ำเย็นทำให้ความดันพุ่ง
2: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
1: เปลี่ยนอาบน้ำอุ่นดีกว่า
2: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
3: ถูกต้องแล้วครับ
4: น้ำอุ่น
3: ไม่เพียงได้ความสะอาด
4: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
3: บอกเลยว่า
4: ฟิน
3: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพานี
4: ้ให้เลือกหลากหลาย
3: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
2: ใช้หมดไร
1: เย็นสบาย
2: หายใจเต็มปอด
1: ซื้อแอร์วันนี
2: ้แถมฟรี
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง3,000 บาท
3: ผ้า2 ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลก
4: ขนาด30 กิโล
3: ราคาไม่ถึงหมื่น
4: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม่
3: ได้2,000
4: ที่
3: นิยมพานิช
4: ทุกสาขา

0: ล่าคิดถึงร้านนาเล็กวิวโทร0618232236
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: just like
1: we play all the hits. Run Forward Extra.

0: us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra. Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

ฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: with us and we'll be right back with more hits. Mum Forward Extra, 88. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: We'll be right back with more hits. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุกองแท้

อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

ื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mum Forward Extra, 88. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: keep watching.
1: Stay with us and we'll be right back with more hits.
2: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
3: อยากให้ทุกเมนูขายดี
4: ต้องโก
5: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
4: ต้องโก
6: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
4: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
7: ่คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
8: า
7: อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน
9: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ูชิแจเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

88. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got bored.

มื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
1: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
0: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
1: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
0: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
1: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
0: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space

0: ุกเรื่องไฟฟ้า
1: ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Google Play PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: โปรแรงเกิดต้างานนิยมพาณิชย์โมบาย Expo iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดมือถืองบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad แจกเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
3: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียน
4: ผ่อน 0%
3: แค่เดือนละ359บาท
4: MacBook Neo
3: แค่วันละ50
4: รับฟรี
3: ประกันอุบัติเหตุ
4: ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
3: เก่าเอามาลดเพิ่มได
4: ้ลดแล้ว
3: ลดอีก
2: อยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
5: เอกสารง่ายมาก

ไปเมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่